กาสึเตดิอียามัลวาเรเปรโวรุมมาดปากรวาร์เวเยนาเนกคูรูการุมมาริลาดมากาลันอูรปุกกะไลวา